โอ้โคตรนิเกตโอ้ยมันสปีดวิไลฟ์ฟาร์มเฮียมันกันนะเซนเนียนเอ็นจิ